ียนห้องฉันนั่นแหละเฮอาร์ติเคิลนี้นะสุยังเฮียนมีตัวป้อนดันมีตาชวนกันในตุกตันเวกฟางินนู้ปังเฮปุยติงังบุกอาดินมันในตุกตันนั่นแหละหุ่นชาเลรำจางเปกละกาเฮียนอารมีนพัดสังตัวในเราวัดเตียนีอาร์ติเคิลส่งปังอาณาเฮอาร์ติเคิลเฮียนสาขวานัทิเลโมนำเอโมจิบิงทิเลโมเมเชียมีปานีนัทิเลโมเปียนนะมุนนะวางาอินเทาทางนะเอโมเสียมคำนะสวยะตินเฮอาร์ติเคิลนี่นะสวยลังคอยรำมาเฮียนเมเชียเตเลนเอาปังเตตานะเองดานปออันบีกาเสียมนะอันขับละวางาติบกเฮวางเฮียนสเตตสุกาเฮียนเอาปังเตหำฉันนะตูเลมาส่วนนะตูละตานะจูละนี่ปอดส่วนดานรังรำเสียมฮีอติมากโมอันนี้อาร์ติเคิลสมนี่เลยประคันนะเอArticle som ni le pakhan na e hian ram sorkar chuan no pang kum ruk atanga kum som pali in kar mi tan in kai hruai na muma tak a siam dung zuin a thona zirna le ti mak mo in zirna ha buat sayang ti in atar lang ani he article hi sorkar in thlok thla taka no pang ten a thona zirna an nei thei ngei ngei tura na kai tu bel ani ti thei article som ni le pathum naเฮอร์ติเคิลเฮียนมีชิงซุ่มโดนนั่นแหละโชลีนัทิลขับนัดานลามาเซียโนปังติเฮียรันไปน์สวยลันนิลามาเซมีชิงเตียเฮียนโนปังติเฮียหัวมเดลเวกันนี่อร์ติเคิลสมนิเลปลีนะเฮอร์ติเคิลเฮียนโนปังกุมสมปลีน้อยลำชินซูโคลมังอาณาโถนักมุนาเต้ทิลไลชัวนักมุนเล่นัทเลาอมวันด้วยเทนักมุนาเต้โทษที่เราเลอะไรพลันนี่เราอรันติเวเลเซียบอกกันนี่อาจงอินเดียดันปุ่ยหน่วยนู้ปังดิ้งเลจันวาวช่างๆไก่หน่วยกันตาลันตักตะคีอินเดียสกัดชวน National Charter for Children สร้างในเลปทุมมังอิน Gazette of India อาสเตตินเตนันซอมตุรินทุกชัวเซียมบอกกันนี่เฮงบ้ากันเฮียน UN Convention นู้ปังติดกันเลจันวาวช่างๆอาตาลันเตหันสวยหลังเลตายละประคันนะ Right to Survival Right to Survival ตีเฮียนนุ่งขัดสวกตัวราดิ่งนั่นแหละฉันว่าตีอันนี้ไม่ยาเหตุใดเฮียนเอาปังตีเฮียนนุ่งตัวราดิ่งนั่นแหละฉันว่าติลาริเซลน่ะสร้างทะยังเบลในเตะจุดชาอันดำขัดสวนอาตาณาเอเลอินตัวชะตกตักดนตีเฮียนอันดิ่งนั่นแหละฉันว่าวันนี้ทิ้งเฮมีบากาเอาปังเฮียนมิ่งในเละรำคว้าเละตุยมีนี่นั่นในตีเฮียหัวมันเต็มเวกันนี่ปัญหาRight to Protection Right to Protection ที่เฮียนเวนหิมนี่ฮีดิ่งนั่นแหละฉันว่าตีน่าเนี่ยไม่ยาเฮดิ่งนั่นแหละฉันว่าเฮียนเอาปังฮีมีอินโลกน่าหมูนัตุราบุ้มแหละชอนัดจิตินแรงจงกำฉลาวแหละเด้งคงตะกาอ่านคุมเสียมเตมิชิงนิเวลเอาอังไม่ยาหนวลสวดเตเล่ไงสักเหล่านั่นละกาเวนหิมละกันนี่ปฐุมน่ะ Right to DevelopmentRight to Development ที่ฮีช่างเรียนชาวเล่มาส่วนตัวราดิกนั่นแหละจันวาวตีนานี่อ่ะให้เฮียนซิวนั่นแหละเทียมนั่นเองเต้โนปังเต้อันนี้น่าจังอาดอมการเต้เอ็นก็เลยอันมาหมอบผู้ชุกสักเต้วันตั้งหิมนะหุ่นออลในแหละสุดหาดำเต้อินฟิอัมเล่นำทิลตีอาเตลเวตฮีอาหวมเตลเวกันนี่ปลีน่ะ Right to ParticipationRight to Participation ti hian thil ti na tel ve emo chan vo ne ve tu ni emo hi dik na le chan vo ti na ni a hei hian no pang ngai dan za sakte an du zong le ngai dan soi chuak tu ra zalen na te thil chin chang hrian na te zalen ta ka ngai tu na man te chia le cha hrian na man te le sa khuana nei te hi a huam tel ve ka ni heng ba ka hian National Plan of Action สังนิเลปังอาซูนับปังนุนติมาซอนตูระตานาคงโกมูตูในตูรินอชอบช่วงบุกาเฮเปลนฮิมุนลีอาเชนันีอาจุงตะจูประคันนานับปังฮิรัมทิลในลู่เลมิชิงดิ่งนั่นเลจันวาวในอันนี้น่าอังเงียไงปุ่ยมอเลจานาลันเตียตูรินปัญญีน่าอินทุกลันน่าอมเทนันดานหน่วยามิชิงดิ่งมุนไม่เชื่อเลมิปานีน่าจีน้ำเลสากหัวหน้าอินเทียชนนาอมจิงเฟลตูรินปฐุมนาบริษีเลโปรแกรมซงซงเตะเรเทย์บักเบล

กันไงทักตักค่ะกระจันโตกากระลุงอ้อยเหล่าติลาเราทั้งปุยวาร์ดสักกันนี่โอเลตัวนัดชวนมิเรียมวันนี้ตัวงี้ใจกันไงท่าอ่ะยังเจ้าอมเหล่าติลาอรุณสัง

เสียเสียงทักษะมีทุยกันไงมีขาทองทะเบียนชูกษัตริย์ปีเราดีลาเสียตัวชนเฮนิลเลียนปุยฟ้าในทักษะมีกันทางทรานตัวดีลาไงเวนเฮาสิ

vì tuổi hai hay cái này về là răng thâu tuổi liệu cần tỷ tệ hiểu răng thâu tuổi liệu cần tỷ hệ sáp trong chân butterfly cần tỷ khá anh em là khá khá khá này cần xây xuống mấy thì butterfly rồi xong bọn này mấy thì khá khá ô cái tiền tiêu khá này à chuyện hay bác ở hiện bốn tổ nữa à là rồi thế hiện xây lên là lên chưa ờ tỷ thế này à trình địa là ờ trình địa là trình địa là cái thằng tỷ thế in bi rục siêng ờ in bi rục siêng khi à mi số chốc mi số in phiếm nè chắc tắc mấy lý bảo hiện sập sập hộp bẩn à lâu này về dễ là à, hai điện si anh tỷ khan này à mi số chuẩn in bi rục siêng cần thế mấy à chuẩn in chính dân tỷ thế in thái lạc tỷ tế, cá lai thính tu bộ kha, hành tỷ tế càng tức kha, ví dụ nó bằng in phiếm na, mà lá tất cả nè, nắng tả là kỹ trả bí tỷ tế hiểu, nắng tả là kỹ trả bí tỷ hệ, cần nó bằng lai cho anh cái này chứ, rubber, tay ác xe liền bui hiểu chỉ là motor tay ác xe liền bui hệ, cầm nhà cần sập đất đất là chỉ na, cần cụt kha cần in zoom bắt cái tiền cần in chết tuân phép cả nắng ta là cái trả phí cần tiền chuyển khả này à cần sập tấn đầu chuyển à lùng tiền vào tiền lên khóc mẹ doan nghe tôi là sai ô là tị tê bang ô diền ô bang ô diền thì chỗ là khóc mẹ sa cây bu lu à tị tê nè sa cô uy lu tị hệ hey cần trả lại sport na hiện ติชกตัวแต่พวกเห็นกระจังเวงกระเสียนี่กลุ่มมาซาแหละนี่กลุ่มเวลามีเขาเลยเบียร์สปอร์ตก็มีเตียงก็มีอะติชเตียงอู้ก็ติเวลัตเตอร์เฮ้ชวนเบียร์สปอร์ตอาจจะหันกันติเตลเฮ้สักกูอีลูที่ลิบัมก็ไม่ถึงหันมามีเตดาราขันนุ่งมีเตหันกันเจ็บชัดตาติขันมานี่มามีเตกับป้าหันกันลุ้นเจ๊กติขันอันนู้นมีติ่งหันนนติเวเลยใช่ละกันติอังคันติ่งหันติช่วงหลังดังซอกค่ะประคันนักกันยังไม่อะตีราเมกายะติเตเฮหอแห่งเตเฮมิโซอินเฟียมนะชัดตึ๊บไม่ค่ะนะตีราเมกายะติเฮชิมติร์ชิมติร์เฮาเฮอันนี้จุดดันทั้งชิ้นเฮตีราเมกายะติเฮชิมติร์เฮาชิมติร์เอ็กซ์โซนัตตรงหลังช่วงอันนี้ตีราเมกายะเฮอันเลยจุดดันดัลทีนั้นชิมตีเราเองตีเราไม่กายตีรันชวนนะฮินี่อ่ะช่วงหันโจงอะไรล้วนพ่อฮีจีนก็แสดงเดียวกันเบลสปอร์ตเห็นตีอังกุติเวลต์ต์สามนิสมนิปลีทลายสปอร์ตขันโจงอะไรล้วนเหี้ยกันตีอันลิมมุกไม่ยะสังเดียวติดขันเราทรายฟิล์มนัทเฮสีติดขันอะไรลำเละละขันบ้านอินเจลตอนินอะไรลอนเสียมขันออกมาจนซองเลยมาค่ะลอนตู้ปัดขาอมบอกอ่ะแต่ฮันนอนจะเพย์จันเดินนะอินเฟียมนะลิบมตะการเนี่ยซองอะไรลอนที่มีเจ้าโนบังอินเฟียมนะโนบังจุกปนิโรจูกุยลิงตันปกันแล้วนวมเอเมมาจนเหยมันสวยเจ้าดูจูหลานเดี๋ยวมีขโมยอะไรเฟียมนะขันหันสวยจุยจับเดี๋ยวอมจูให้สุดนอร์ติดเหตุเห็นตัวเหตุชลัยสปอร์ตกู้ชันชลัยสปอร์ตอ่ะตัวเห็นวอร์ดเด็กตัวเวลาให้โคเวลอินเฟียมนะอาชัดเทมิโอเมียฟุตบอลติดเด็กกันวอร์ดวอลเลย์บอลติดเด็กอาเมย์เราชูให้กันน้ำอินเฟียมนะเลี้ยวกันไหนเวตัวเหตุโคเวลเชื่อตัดเด็กหันผู้ชัวตัวเหตุทวีอะโคเวลอินะเอาวาร์ซาไม่นี่แล้ววะมิโซรัมมินะเกี่ยมอันนี้อินเฟียมนั่งเองโคเวลเชียร์ต่างผู้ชัวเวทให้จัลเลนส์นิ่งก็เชียร์ให้อินสุกนอร์ติดเตให้อินโกยบาติให้ดูตั้งโคเวลเห็นดีเวกันเช่นเราไม่ได้ยังอินโกยบาที่มิโซไม่เชียร์ไม่เชียร์อินเฟียมนะไม่เชียร์เราพูดหาที่เวกตัวไม่เชียร์อินเฟียมนะลาร์เวนมิโซมินติมิงชะตูดูร์ขันเวียให้มีเจ้าอินเดียมนะ